0: นำลานทุนตัวบดบลุนำและนำกลำตุนปรองะลำนำลานกนาจิทุนตัวบดบลุนำ
1: ลูกศิษย์กล่าวหืมเท่ามากระหนึ่งประสานเจียวัลบุญโฮลำน้ำลานทนตัวปตัวปลุนน้ำฮัดดำเด็กยาประดุมกล้ากระเต็มตามมีบุญสั่งลำวัลมอกเล็ดกระจับไอ้น้อมหนึ่งทั้งบาเวตตุกระป้ายเปล่านำไปตุ้ยมาปลุ้ยกลายปลักปีกนาไรมาปลุ้ยซากวัดป่าปลุ้ยปากกระเตยตุ้ยนอกจ้าเด่นปลุ้ยน้ำกวัดตะปันปลุ้ยตะปันกระเตยตุ้มกลางเบื้องในทนตัวปตัวปลุยมาไอ้น้อมปลักตัวไปเลี้ยกับประดุมกล้าตุ้ยสายเปล่าตัวไอ้ตุ้ยนำปลุ้ยกระจุยกลายปลักกนาทองปาปลุยมากแต่ตุ้ยนอกกระจ้ารุยมาจากกนกนาหยาบดูรุยสปันหลังกระจุเมาใส่ตุ้ยกระจุปลุตัวกลายปรักเมาใส่ตุ้ยสปันปลุสปันกวัดตะปันปลุนำกระแต่ตุ้ยนอกจับเจ้ากนึงประสาทเจียวัลจอมกลมเป็นเชียงกล้ากระแต่ด้านลำประจิวโนจุกลีลันเปียวเมาไกลลีจักลำไกลลอยงาลูดาประพุนรวมควบดิหนึ่งดิกยาปลักนวะกันยำดิหนึ่งดิกยาประดุมกล้าเมืองปลุกระแต่ตุ้ยกดลงมันเป็นทนตึมพอตูตื่นมาประเวทวัลบุญโฮหลอกกระเตาหื่นตึมเกล็ดเลยด้านกับปากกุนอตกเมามันเป็นทนนั้นต้องเก่าตึมอัตราประโยชน์ต้วมห้องประกันพาประรุมเทจันกันยำซิมกราตึมนกงาประอตกด้วมรู้รำตนมาประดมจีโฮถิงเวียนเท้าลำกันหนึ่งกิจการประดังจาร์ก็ยังควากันหนึ่งประสานเจียจานปุ่มนี่กับตึมพอตูตื่นมาประเวทเมืองวัลบุญโฮบนหนึ่งปุ่มนี่กับตึมไกลกิจกระตื้นกับประกันว่าเมืองวัลลำไกลรุยมาจากเกินกันดกหน้าดมจีกิจกายลำเริ่มลานติดนับวัลบุญโฮปิลวยงะส่วนกระจับตึมมาดำต้นหัดดับประกิจกายเมืองตรงเอื้องนั่นกันหนึ่งประดังจาร์กระเสียมจังเวทหนึ่งดิกยาประกันว่าลำน้ำลานกันหันจีทนเปียมกรามลีกระตื้นรวยงะยับตึมตาจันกระจัดเจ้าดีพอตูตื้นปรำลิมเราแกลงอารามอาร์และอันลิมเราเราเด็กตั้งประเกียดตั้งวัลบุญปรองนุลู
0: เรียดอบลบปามลันกระจุกันหนึ่งประสังจีอาสะดงส่วนมังกรจริงไกลเจ้าดัวประสังตัวกระหนักในมือดูกรุกระตึงปลาโรฮิโลติโยไอเจ้าระเดียวซินลำจารตักลักนาวเตียนกเจ้าสร้างมอดงจีดามีกระเองควากันหนึ่งประสังจีอาจารดัวประสังเจ้าก็เกาะใส่อปรองเลทิดาวกระเกียงทนเสปอตะปันในตุ่นำปลุนำและดันอปรองโฮทิยืนกระเกียงทนเสปอตะปันในตุ่นำปลุหิมากระประสังให้นักยมแสตุ่นำปลุให้กลับรักลำนั้นกนุกนาให้ปุริยาและดันพงกมาอายดูปลุให้กลับรักก่อแซมกวบเป็ดนำปลุให้กลับรักลวยเซกนงประสังจีแอสะดงส่วนเปรตเทาเอเตซัมลันอิมทือรลวยงะรุมตึงเป็ดทองไกลกระตื้นลวยงะเริมลำเมืองตรงดวนกะหันจึงสปันลำกนงประกะหันจารไกลกระตื้นลวยงะเมืองตุ้มเกลประดังกนงประสังจีแอดมิปุริยาและดำดิบบนสังดัวประสังปรองกระจับมองามกระและตุ่ชิงและดันเจ้าและกระตุ้มกว่าแสดีตุ๊กดงชีดาวมิกแองควากนงประสังจีแอจารมกลามกลังบรองามกระตุจริงสั่งตัวยุมผ่านในดูก็ใส่หมอนุกตัวกระดังกระจับเฮไอตีจอบรอหลอกมาเริ่มกรามดิกระเห็ดเด็บมันเป็นท่อนนั้นปีทักกระดูเมืองด่างกระดูกนากระหันลิงดุมกือเปราะด่างกระดูกเปราะสังจีแอและดันจีจำดุบันสร้างห้องตุ้มก็ใส่กระดูกนัดลังบาเนื้อดูเปราะตุตื่นกระกัดมาเป็ดทองงามกลายลันกลงเรื่อยปัดจาระตะลักลักเป็นงามกราวาลตัวเตียมกรามจริงวาลมาประตูมกราเลยเหตุจำเราเบมอลันโรงและนันเจ้าลันเหตุแต่ละจุกลีโยกวบห้องหนึ่งจังยะยัวมึงตุ้มกันนงพระเรียบิกุมมาประลำจา
2: ระในจารมอนำวาลตัวเตียมกรามจริงลักมาพระหมอยเพศใส่ตัวนำปลุกเหตุจำพระรูมตังหังลุ่มตาปรามเทมเทมเซซีตุมกรางะหล่อมารงนังลำแอกระโจสุมเอาบรางะมกรามนังหังไซนังยอกะปรารุมตังและนำกรามจริงสังโทหังกะยาวตุมตาปราอมอยกะนังรูมเซปรามาดุจอเบตาหล่อมดิกะยาวปรตูเตมกรามจริงและนันดิหินประกาศปาวิตกะจารลอยชีจักกะจาคือทนตวยปอตุปรสาตวยปอเหล่าพลุลังทุกกระทนตัวไอปล่อยมาพลุดังแรกมรำดิกยาเราพลุเราวาตุเตมกรามจริงหังปุ่ปรังไอเป้พลุไอเปาสปันตุเหตตาปิดทังวาตุมกราพรังรวมดิกยาตุมตาพระตุเตมกรามจริงโลกิติดแนมไพลสันติงเลนันตุมกราปิดทังรูปตังตุมตาพระพนจารล้อมดิกตั้งพระเมลมรงะทำอารรูไกลลึกแกลเปียกระตุ้มกนังประมรอประกักรอยมงงาธรรมอาร์นึ่มเปียกระประหังลาลันตุ้มตาประพลลำบวนแสงมอรุมตังยับไปนุ่มดักลักบรื ดิหินนังเอวมทึรปรับไอเตตรงตึมกระนังพระเรกระเช็มกลางปีกุมมกรามดิตึมจะพระ
0: ห้องแกลกระจำดิหนังตีปิเมะดุมกรามยำแปลเปเซอีมดลำกรุ

0: ពេលហើយងាក់ទូទឿនេះនោះក៏ចាស់នឹងដាក់លាក់មរំដេកតាំងប្រោះងាក់រំអារមលិមរំរោនេះនោះក៏ណាត់ឌុំនេះមកប្រយ៉ាប់នឹងថោនេះក៏តាំងក្លែពីមទួមឯមកកញ្ញាពេលមកមហរំសិមក្រាទុំក្លែលេះឡានក៏ឌុំក៏នឹងប្រោះទុំក្រាំ
1: ឌីនឹងប្លែយំនឹងបកប្រងនុកឈីមនឹងលំឡាចារលដំឌីកតាំងនឹងឌីកយ៉ាណានជីងហត្រកចះងាក់យំផាន់មកក្នុងប្រសាងជាអាចារតក្លាក់មន្ត្រឌីនឹងប្លែយំនឹងបកប្រងនុកឈីមនឹងលំឡាចារលដំឌីកតាំងក្លែយំធឺរនិវិតណាមប្លែយំនឹងវៀតណាម
2: ពេលឡងាប្រវិតក្លែទូទិនតកចាស់ណៃចាំរងាលុហន្តប្រៈរូទឹមកណងប្រៈទុំក្រាមណែមប្លៃហបតសាលនអន្តឹមណកងាប្រៈប្លាំជីងប្លែមណែបកប្រងណកសិបនឹងពោះនេះនឹងថងមកយ៉ាប់នឹងជន់អូកបនឹងមឹងគ្រីងបួនសាងមកទូយ៉ាប់ឌីកយ៉ាកិតលឿនលេសអន្លូមតាពោះងានឹងមឹងលោកម៉ាភុនពីថងណាន់លោកឌីកយ៉ាកំផាលយគឺអនុកម្រៅ ឌីកតាំងពីគុំប្រប្លែមណែប្រពំងាមនឹងថងសិកាទឹមសង្ជើមណែប្រងនុកប្លែមណែចកលលេណាន់ប្លែមណែលយឡាន់អ៊ីនធឺណិតលំលេណាន់អេងអោចារសាលំទឹមប្រងាយំផាន់ណាន់ឡាឌីកតាំងប្រប្លែមរមរោលំប្រសិមនឹងមន្តសាមរកលៃប្រយោប្រាក់ឡា ទុយតោះភុនអខានុកសិមនឹងលេណាន់គុំជីងនឹងអែមទេចាន់កាបោះងាមនឹងមោះលំចារពោពេទថងណាន់មរាមឌីកតាំងប្រកសិមឡាំងសិមណាំនឹងរាំកាំងតំសិយុនឹងគឹត
1: លោកសេក្លែហឹមថោមើងក៏នឹងប្រក់រូបម្ទឹងមើងបានឡោចុះកម្លាំងនាំធុនតែបើតបលុះនាំប្រក់ខំអ្នកឡានសាំងទូកលំចារតាក់លាក់មកតបលុះប៉ៃប៉សែប៉ានេះទូកលឈីមអ្នកងាមក្រះរ៉ាប់មរយ៉ាយូអាឡាន់ហើយនៅប្រក់គេបេះក៏ជួយហិបោណាមេទូហិក្លែប្រក់ លំនឹងលាន់យើមមរិបនសាំពីឌីងប្លែមអ្នកលួយទីហងតបលុះឡាយបតឡាយទុះឡបលុះប៉ាក់ក្លែប្លែមអ្នកហងឯណោះឯបេះហិមៃបតបានេះទុះក៏ជុះលុះប៉ាក់ក្លែប្រាក់មកតបានលុះប៉ាក៏ចៃទុះហាត់ប្លែមអ្នកជីចាហងឯណោះឯបេះសៃបនហាមេទុះប៉ាប់លុះសាប់ប៉ានេះក្លែប្រាក់
0: ลำตลอมลานกระนองประสังจีอาจารย์ตัวเอรุ่มเติงหัดรับประสังตัวกำนุ้ยปาวิดเบียประตีลูกบุญปรองฝึกเข่าบอลบิงเกียนห้องประกเบรจานเสตุหัตตัวปลุเหตุปอยกลับประเลยหัดรับกรรมดิสังตัวกำนุ้ยหมอประกปาวิดเบียดมกระนองประคลำจารเบรและกระโปรุ่มเติงหมอจานตลอดปลุสายกลายลอยตัวเหตุกลับประเกิดลอยตัวลอยจมด้วยเปลือยสร้างมึงตัวหัดรับประสังตัวกำนุ้ยปาวิดประเบีย
2: ลำนำลานอกทนบระรงและดันตรามำนึงลำแอมอยจารำดิมลาดิกยารนานาวรวมกวบมอลุมนึงลำแอและดันดินตุยวมชิมเนียการหัดตั้งเกิดลาจารตาเจงเงายับตึมนกรงนึงลำแอติจารใจมอจีจังไอเป้สปันไอปอใส่ตุเอตตาดิเห็นกะหังไอเล่าตุปลุกปะกวัดเล่าปลุกไอมากเด็ดตุ นอกการแต่งโมเปวิตไอเป้ปลุกจุยปอดลอยตุ้ตันดิกระจุกไกวนำเตจตุเงาหนังกระจ้าลำทุนไอเป้ปะปลุกเตจตุบุรพิมโยมเจมนังรงลำแอมอกแหลมดิงลอยแงะเลจักยับตึมลำนำลานโมตุใส่ไกลใจไอดำเจมนังดิเห็นกะหังไอเล่าไอเป้ตุปันเตจตุยับไอดำเจกำนิบบนแสงลำจารเล่นอันกริงวารง
1: ลำนันลุยที่หาแตงสู้หาแตงจังโกอีพอลเปกุมดิ้งอลมาสะยังมาจารตักลักมติมลาปตุตินเบิงปรักแปรจานของประเภทใดยูลรวมด้วยบนสร้างบ่อปรักดีกยารประกนวะมกรับดีกลดิบดาเปลือมอกและดีกยารดรองซะ อีโปลเปกุมดิ้งอลมาซะยังมาจารตักลักมอด้วยปอบลูกจุจมเด็กมุดลำอีโปลเปกุมกับเป็นเตตปันอีโปลลูกบุญเปียดรวมเรียกวันสร้างหมอปรักจานอยู่กับพระอีโปลเปกุมดิ้งอลมาซะหากุมห้องตุ่มกันนังทารพระอีโปลระยะยอดตัวรังจานและเหตุเบ็ดดอกลูกไปกลับรักมพากับลูกอีโปลจานห้องลูหัดจับพระเมา หาดาประดูก็แซบบุญกระนับเก็บบุญกระนับเสร็จประมาณใบ

0: กระเซียมจังเวทหนึ่งดิกยาปรกนวลลำน้ำรันกระทันจีทนเปียมกรามเล่กระตื้นหวยงะยับตึมตาจันกระจัดเจ้าดิพอตูตื้นปรำลิมเราแกลงอารามอาร์และอันลิมรอมโรดิกตั้งประเกียดตั้งวัลบุญปรองนุลู
1: เรียดอบลบปามนันกระจุกกระหนึ่งประสังจีอาสะดงส่วนมังกรจริงไกลจาวดัวประสังตัวกระนักในมือดูกรุกระตึงปลาโรเฮโลติโยไอเจ้าระเดียวซินลำจารตะคลักนาวเทนุกเจ้าสร้างมอดงจีดามีกระเองควากระหนึ่งประสังจีอาจารดัวประสังเจ้ากระเกาะใส่ปรองเลทิดาวกระเกียงทนเสปอตะปันเนตุนำปลุนนำและดันอปรองโฮทิยืนกระเกียงทนเสปอตะปันเนตุนำปลุหิมากระประสังให้นักยมแสตุนำปลุเฮกลับปรักลำนันกนุกนาเฮปุริยาและดันพงกมาอายดูปลุเฮกลับปรักกอยแซมกวบเป็ดนำปลุเฮกลับปรักลวยเซกนงประสังจีแอสะดงส่วนเปรตเทาเอเตซัมลันอิมทึรลวยงะรุมตึงเป็ดทองไกลกระตื้นลวยงะเริมลำเมืองจุงดวนกหันจึงสปันลำกนงประกหันจารไกลกระตื้นลวยงะเมืองตุมเกลประดางกนงประสังจีแอดูมิปุริยาและดำดิบบนสังดัวประสังปรองกระจับมองงามกระและตุชิงและดันเจ้าและกระตุ้มกว่าเสดีตุกดงชีดาวมิกแองควากนงประสังจีแอจารมกลามกลังบรองามกระตุจริงสั่งตัวยุมพันในดูก็ใส่เหมาะหนุกตัวกระดังกระจับเฮเอสไอตีจอบรอหลอกมาเริ่มกรามดิกระเห็ดเด็บมันเป็ดทองนันปีตะกระดูเมืองด่างกระดูกนากระหันลิงดุมกือปลอดด่างกระดูกปลอดสังจีแอและดันที่จำดุบันสังห้องตุ้มก็ใส่กระดูกนัดลังบาเนื้อดูปลอดตุ้ตื่นกระกัดมาเป็ดทองงามกลายลันกลงเรื่อยปัดจาระตะลักลักเป็นงามกราวาลตัวเตียมกรามจริงวันมาประตูมกราลุยเหตุรำเราบีมอลันโรงและนันเจ้าลันเหตุและจุคลีโยกวบห้องหนึ่งจังยะยัวมึงตุมกันนงประเรียบิกุมมาประลำจา
2: ระในจารมอนำวาตุเตมกรามจริงลักมาประหมอยเพศใส่ตู้นำปลุกเหตุรำประรุมตังหังลุมตาประมเทมเทมเซซีตุมกรางะหล่อมารงนังลำแอกระโจสุมเอาประงามกรามนังหังไซนังยัวกับพระรูปตั้งและนำกรามจริงสังทุหังกะยาวดึงมาจากพระอามาโยกกันนังรูมเซพระมาดุจอ๋อเบตาหล่อมดิกยาวพระตูแตมกรามจริงและนันดิหินประกาศปาวิตกระจารลอยชีจักกระจาคือทนตัวไอปอดพลุซาตัวไอปอดเหล่าพลุหลังทุกกระทนตัวไอปอยมาพลุดังแรกมรามดิกยาเหล่าพลุเหล่าวาตูแตมกรามจริงหังปุ่ปรังเอเปปลุเอเปาสปันตุเหตตาปิดทางวาลตุมกราบร้องรวมดิกยาตุมตาพระตุเตมกรามจริงโลกิติดแนมไพลสันติงเลนันตุมกราปิดทางรูปตังตุมตาพระพนจารหลอมดิกตั้งพระเมลมรองะรำอารรูไกลลิกาลเปียกาตุมกนังพระมรอประกักรอยมงงะรำอารเริ่มปยากาพระหังลาลันตึมตาประพลลำบวนแสงมอรุมตังยับไปนมดักลักบรึดิหินนังเอวมทึรปรับไอเตตรงตึมกนังประเรกเชมพลังปีกุมกรามดิตึมตาประ
1: ห้องแกลกระจำดิหนังตีปิเมะดุมกราเนียมเปลเปซีอีมดลำกรบปลุหิมาประจารบนปรองไปลานิเล่าดักลักลักมตรงงะและลูหัดาประเลจักกับประตุมกรามเนียมเปลมาแกลเอออายมึงตุ้มกันนังประเปลมเนียเปียกเกษมกาประตุตุนแกลกิดกายประตุมกราลำหัดากระจำมรมตรงงะจารดักลักกระจำดีนอหนึ่งตีงะเอเบตปันปลุตปันกระไรตุนอรำอาร์ตุมกันนังประตุมกรามเดียมเปลยมองงามกระยอและดันนิเล่าก็เริ่มนันกระจักเอเบตปันปลุกระไรตุหินอรำอาร์มองงามกระยอเริ่มนันกระจักมอเปตีกระจุปลุหิมากระไรตุหินอรำอาร์มองงามกระลุยลันลิมรอมโรเอเบสปันปลุหิมากระไรตุหินกันนังประตุมกรามเดียมเปลยเออไอห้องแกลมาปลุมังตุมกันนังตาระปลุกนุกนาเปียวเลยงะตุตื่นในนกกระจาดนั้นดักลักมรำดีกระตังเพราะงะรำอาร์มลิมรอมโรดีนกคนอาดุมดีมาเพราะยับหนังเทาดีกระตังแกลปีมตุ้มเอโมกัญญาเปียวมาโมหะดำเซมกราตุ้มแกลเล็ดล้านกระตุ้มกันนงประตุ้มกรำเดียมเปลยและดำเซมกราตุ้มแกลงัดและกระปักมรุปดีหนึ่งเปลยยอมหนึ่งปักปรองนกชิมหนึ่งลำลายจาร์และดำดีกระตังหนึ่งดีกระยาร์นันจิงหัดรากระจะงะยมพันเมืองกนงประสังจีอาจารตักลักมรุนงะกันยำเลยงะหัดดำรุนเมืองกนุกนาก็ปรองดีนกชิมหนึ่งลำลายจาร์และดำดีกระตังแกลยมทึร์ดีเวียดนามเปลยยอมหนึ่งเวี

0: Nam.
1: Bà lo ngã bà viết cái này tụ tưng trả cái trả này chạm ra ngã lưu hình trạm bà rù tướng cái năng bà tùm kram nèm bây hợp tác xá lên ảnh tùm nọc ngã bà làm chinh bềm nè bạc prong nọc xịp nâng bùa nít nâng thân mò dắp nâng tròn ổ khốp nâng mương kinh buồn sang mò tụ dắp đi cái giá kết lươn lên ảnh lùm ta bùm ngà nâng mừng lộ mà phun bít thẳng năn lộm đi cái giá cam pha loài cư lệ nục mrau đi cái tang bì cùm bà bềm nè bà bùm ngà nâng thân xị cả tùm sẵn chờ nè prong nọc bềm nè chạc gà lên ảnh blem nè loại lan internet lầm lên nàn e ngào chà sa lầm tương bọa ngạ yom phàn nàn lá đi cái tang bọa mềm rộm rô lầm bọa xịm đăng trút xa mrô lầy bè dọa bạc la tôi toa phun ạ kha nọc xịm đăng lên nàn cộm trình nàn eom thề chăn cà bùa ngàm nâng mò lầm chà bồ biết thằng nàn mràm đi cái tang bọa cái xem lăng xịm nèm nâng ràm càng tâm xị yô nâng cứt
0: luật sĩ là hôm thao mừng cả nàng bọ đụm tầng mừng lần lao cho công lần năm thuần tuệ bỏ đọp luôn năm bọ khăm nè lan sang tuốc làm chả đặc lắc mò đọp luôn bãi bỏ xe bàn tu cửa chim nè ngam cả rạp mà dạy yu lan hỏi nọ bác kể bé cái chú hiệp bò nằm ở tu hiệp là bác lâm nần lần nhớ mầm nước vân sang bị đình plem nè lùi ti hồng đọp luôn loài bọt loài tuốc lọp luôn bạ cày plem nè hồng nói hãy bé hiệp mai bò tập anh tu cửa chụp luôn bãi cày bác mò tập anh luôn bạ cờ trái tu hạ trạp plem nè chi chàng hệ ngao quạt nần mò xe bò hì mai tu đọp lúc lại plem nè sang đốt lì hai chân họ hãy nói hãy biết xài bò nằm mấy tu bảo lúc sập anh gặp rắc lệ nần tập anh lại nè plei sang đốt lù ta hãy nói hãy biết lúc hãy gặp rắc lầm lầm lan cần ông bỏ sang chị a cha tu ở rụm tầng hạt đập bỏ sang đốt cầm núi và vật bẹ rắc thì lúc buồn prong phước hậu và bình kiến hồng rắc bảy chân xe tu hạt đập lúc hãy bò gặp rắc lùi hạt rậm cầm địa sang đốt cầm núi mò rắc và vật bẹ đúng cần ông rắc làm cha bảy lát cả bộ rụm tầng mò chan lọp lúc sài cài lòi tu hạt gặp rắc lệ đan xe tu đập lúc đoài cài cả chu hạt tu hạt gặp rắc cờ lòi tu lòi chùm núi bảy sang mừng tu hạt đập bỏ sang đốt cầm núi và vật rắc bẹ
2: làm năm là nó có thôn bọ rung lại đàn trà mạm nâng làm e mọi trà làm điểm là đi cái giờ là nào đùm quốc mò lùm nâng làm e lại đàn tiền là tụ yum chìm nè càn hà tang cỡ là trà là tài chế ngào
1: dập tùm nọc rung nâng làm e thì tràn trai mò chi chàng ếp span ếp bò xài tu ếp tàr đi hên cả hàng ngày lâu tru plu bạ quạch lâu plu ếp mạc trịch tu nó càn tàng mò bè viết ếp plu kì chú ếp bò lòi tu tàn đi cái chú quạch nằm trịch tu nghèo nâng cái cha lầm thôn ếp bà plu trịch ếp tu bộ phim dôi chê nâng rôn lầm e mọc lèm đình loài ngạ lệ chác dập tùm lầm nằm lan mò tru xài ếp lại trầy ếp đàm chê nâng đi hên gạ hằng ếp lâu ếp tu bàn trịch ếp tu dập ếp đàm chê cầm nếp buồn sang lầm chà lên ăn kinh và rôn lầm nằm lùi ti hà tàng su hà tàng chẳng cô
0: Ipul bi kum di ngalak masa yang mau cara taklak, mti melar poh tutun meng prak perecan hong prak hedai jul, rum di pun sang mau prak mdi kejar prakenwa, mkrap di kleh dip ntap, rum mau kleh di kejar mdrongsa. Ipul bi kum di ngalak masa yang mau cara taklak, mau doi pop lo kucu cum di mut lam ipul bi kum, ke binti topan ipul lukbun. Biar rum di pun sang mau prak jan jua ke pura, ipul bi kum di ngalak masa, hukum hong tum kanang thara pura ipul ya yot tum, reng jan leh hebe doa pluh pa ikla prak, mpa ka pluh ipul jan hong lu hadra pura mau. Hadra pura dru ko asai bun kanap kem bun kanap msir pura ma, mpa ea doh let nan krem gang klai to chak val jingka, prak hat deh rem hra, rem pura, let nan lu hadra pura mkanda. Mpa leh gai pes sai po chum di mut lam ipul bi kum jan jua ke pura plan jing let nan trum neng. Engam mo dang chan prak ipul pi kum de nga loh masa lom ku phang tum ka nang thara pura ipul ya yo tum pak lu tu rem bo nek pla kret lang nek kram gang lwat bang de nga nek pro ha pao mang nan rum de ban sang bro thau ra hen le ka pro ka no bo nga mo pa vet bro thun bro lu
2: ôm nước bắn sang lại đạn bình cấp, hệ bé hệ mập lột thôn để lại lần chả mầm là hình nghề lột lề vật sạn nan, cả hàn bầm trộn làm ả hạt đắp xô hỗn thôn này tòa bàn lột nằm thôn, ắt ở đâu khát được làn nít cả chúng thầm làn gần chữ chàng gần nọ ẻ krong cả cả trần plá, cái mình ắt ở đâu cái bằng oà sẽ xì rạ rụp hạt đếp, รัวกปุลกะหันไกมาปลุซากะดังปรอกะหันจารตักลักดอบุกกลางแกลดอโจกะหันสันอาศัยกะลันจารตีกระกำบังทงลำตุยลงเห็นบราฮเดอร์กะงาหังตุมนุยตุเฮรัมจักลางก็ยัวกะไกลนุกะเงียยุยนาลันจารระในตัวปันปลุนำทนแลว่าโซโหนเอามาหลอดใดสวยปราลโอ้แซมไลวิหายจันปันตือฮิวลำกำบังเคลียมแสซีโลติเบทักแลมินบังอาอาตาตุกเรก็เอามาวอร์โอตุมทนยุนลันงาปรอปามตุรัมอาร์ตีตุมสายดาวและเกิดกระตังปลาร้อง
3: ตอซามอสายดาวหัวไตตาตัวสายดาวทุกใบกาในกายแค่ตึงมากระตันปลามอนุงปาตินันเปียมดาวตึมการสารเสมไลติดนกเตือนลำเกาอัดตกเท่าเป็ดมะตึมปลดถนนในเกาอัดเป็นเมนานาวกันติเกะถนนในมาพงการเวดตุยตัวเกาเฮิมอักษนักแกลนันอัตัดปลาและติเกะเรียตุยตัวกวยมากลางแกลกหันสารเสมไล
2: ห้องไกลกระจอกหืนเมืองอาโซหนอีปูลกายมาปลดซากระนองปลอกหันจารตักลักกระเซียมกลางและติวลกำเริงเคลียกาลุยกันในไปเห็นมากิเลแม่เตียนลันกำเริงเคลียกันลูนอกรงก็ตัวเปียงเจออีลามก็นัดรุกฮันลิงกระตัวตัวดุมตามดังอตุกมึงกระดันปลาหัดดับไอ้ได้ลุ้มมองไกลควายกลางใกล้กับหันสันแสมไลเบ็ดทองดุมตามดังยัวหมอกหมาบุเละลำกุลันห้องอาโซหนนันอมอยอกนองแกลมอักโดยตัวบุบิงกับกับหันหัดดับโดยโอ้แบดะลอบบากและนกไอเตียก็ยัวตัวโดยงะแกลโปจางมังไอ้ได้ไปเห็นมาปลุกทน
3: และตัวบุกกลางแกล้ตัวโจกหันสันสัมไลปงกหันเฮกเกาอัดเฮกเมื่อเกาบูนกเห็นและลำไอเตี้ยระดในเกาอัดลอนาวตุยดวดดึงเกาลายทงปงกหันเอล่าอมอลดุยบัดหิวโอเกอร์กอมไต
2: แกลมละง่ายเกาสวยเลยเบียดดั้มประตุยตัวกลางแกล้กหันสันสัมไลกัลลันจาร์อัดตุกงะนานาวกรับแกล้เฮิมทอตุ้มแกล้มันอดกหัดเดอจริงตุ้มแกล้มังมือเดือดตัวบุบาเวทเทมซาจมนิสันอสัมไลกัลลันจาราเฟตกบุญสางบรองะนันอมบอยหจันเกปุลตุยตัวกวยมากลางแกล้กหันสันอสัมไลดุจโอเบียดาบรองะเป็ดมังกันนองประสานจีแอร์มดบุญสางและนันตุ้มเกลินุกเรดในวิ่งแกล้ปีเตอร์กับแกล้หัดเดอกับงากับตุ้มนิสันและอสัมไลกับแกล้นุกเงียยเวนาลาจาร์มดบุญสางและดันเบงกับรมเล็กกับประรมดังเหลียลวดยิงรมดังห้องดังลูดูแลมเดือบวนสร้างสักรงกโนจารตักลักมเดือบรักหมอปะเวทมกรามดีกว่าแสบเรือดีกยานดรองซะแกลเลยงะยอดรำนักกับประรมดังรำกลางแกลรอตืบและนันหมอนุกชีเหตุกยับดังโปรงบาเวทแกลตุตื่นเซติเมตรกระเพรวารุงดุมบอกมังกอเซมิตเลวันฮวนตัวเตะบนตักรอสักรงกโนจารตักลักมอชีตุลอยบ่อสารบอมนุมังคลาวารวงปรองหองไอเบกกับยูฮิปอดแรมดุมบอจิจังไอเดลติงจิปรักเปลียกับรัวดูกับกอดแซมเมทฮวนไอเบกลอยกลับปรักงานลำซารุยก็ยัวเมียดงามกราวารวงยอหัดระรวงแรมเด็กตัวจักและดันปิมดิ่งลังกับปรัดหลอมกลางแกลรัวสนั้นประรุมดุมบอมังกอดแซมเมียดเทิดกับจับประกับมอปาเวทบรุลู
1: นุกโรงในเปรศิปอลำปลุกสารปุ่มนุกมออินโนเซมึงปลุกสปันอิปอตุตัวปลุกอิปอปรักระในอินโนเซปุ่มนุกดิยมแบะเลสนั้นเกาหลอกมนในมันพระ
2: เหล่าที่ก่อแซมไมเงวินทิทันหอยรวงอ้นบัวปลารวงอ้นเห็นใดและสนั้นทนตัวปอตัวปลุกเราไม่มีรวงและหิมอยู่เอ็ดเหล่าเบพลกระจึมมายหอยรงสะเตรดุจรู้ระในอิโมมายรงลารยมและตุตลอบตัวใจลำสาทนมายมอชิตัวกือลลำสาเกือลชิตัวกับลนำใจโมยับดมลำสาใจมายมอชิเกียมนำปลุให้กลับรักบีมมเจลำสาใจมอนอชิตัวปลุลอยกลับรักเองาปรักชิโมก่อเสร็จมายหล่อเรียกกระเปียเปียมอจั่วเกยหมอบึงปีกระเปียเปียชิมแน่ไม่หวายหล่อมดำเอเฮโมห้องยำหนึ่งเมืองหลับมาเป็นบาชิมเนี่ยเมืองปรางะนั้นยำตุ่มลำสาทุนไม่อัดหมอบาวัดลูประกักเมื
4: ่อบ่อทีนั้นหรูรอนะทับ
2: ก็รู้ว่าพระอรุณเอโมก็ยอยโมบิฮะเติบแกลรอเฮนกะอ้นประกักบาวัดเถิดเกจับและนั้นลูเฮนเมื่อเองาพระชิมโมไม่หล่อมาเอเฮโมดำห้องยำหนึ่งเมืองหลับมาและนั้นผู้บีมถุยเรา lẽ nan cơ và chỉ cả răng tươm làm bọ làm chiên mất nan gọi xe cọ